0: โอเอสหลังบ้านหน้าโอเอส
1: ดูป้าเกมายกินงาบุกโตรสงาป้า
0: เนี่ยปวดอะไรมาหน้าเอส
1: ปนนั่นปลาคนเอไ
0: ม่ยังอาป้าปนนั่นเอส
1: บุกันคนเอจมาหน้าละนักมวยอุตสาหะคนเอเบียอาป้าอ๋อปัจจัตกันนาเลยจะมูรังมูรังยาป้าห้ามละตั้งนาน
0: โอ้มันนะอย่าปล่อยยันเป็นนังเอสโย่งิกดกูแครอีสุงเอลียาเอส
1: ดูครับป้าป้าบุงงานแค่กินแจงนาซีแอนด์คนเนี่ยนักโปรโมทีเนี่ยกินเน
0: ี่ยยาล่ะ biar กินแจงนาซีปอกบริสีบีอุตสาหะปอกเทอร์เคนอลคิตากิแครอีสุงเอลียาไปดิจัลันเจนเนอรัลอามัดยานิจัลลูร์ดูเอสุงเอลียาโตดิจามินอุตสาหะปอกจะเป็ดดิเคนอลละเอส
1: จะมาหน้าจะอะไรป้าคนบดีรีเป็ปังกงเนี่ย
0: โอ้เด็กละเอสปอกดัตตังไปแครอีสุงเอลียาTinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan Gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog Gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.